0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来啦！
2: 萨瓦迪卡，ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้ออยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะชาชาว่าไงที่รวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้不行饿了饿了你为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
0: 好香啊贵州蛋包洋芋，哦，
4: 我也想吃。
5: 贵州菜太棒了，
0: 想吃吗？想尝。
3: I like this one.
2: 恋爱豆腐果，这个是什么？
0: 你还记得这个吗？
4: 知道
0: 豆腐里面包折耳根，
4: 我很喜欢吃折耳根。哇
2: 哦！叉叉
0: 也要尝，
3: 溜溜溜
0: 溜。叉叉尝了就有男朋友了。
3: 耶，男朋友 please，
4: 吃完就想恋爱。
3: เป็นอาหารที่แบบผู้ชายเอาไปจีบผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันแล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นนี้หรือเปล่าแบบ family love
6: ว้าว
3: อย่างนี้หรือเปล่าม
7: ันไม่เหมือนที่เคยไว้อะ
6: 这是什么
8: 四梨汁哦
6: 这个我们上次喝过的
8: 但它这个是鲜榨的
5: 一直出口水现在
6: 两眼放光青云市集啊它是贵阳人的深夜食堂是无数老贵阳的回忆姜子牙
5: 那个凉粉也特别棒
6: 长旺面
5: 对那很好吃那个就是在那个集市的一个十字路口旁边
3: 贵阳ที่พูดไปเลยค่ะว่าตลาดคนที่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่แบบเขาเรียกอะไรเปิดกว้างให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถ
6: 但是我觉得像夜市本身就跟音乐是能够很好的结合的
5: 对
8: 哦他是外国人呀啊
0: 还真是
7: 哇
0: 好听啊
7: 很好听
0: 天气也很凉快
2: 我觉得如果别的地方呢这么晚了他就最多就只听音乐喝酒但是这里还吃
0: 小吃
2: 这个小吗
9: 要吃些什么
0: 可以来一个特色的烙锅吧
9: 可以啊
0: 好谢谢好的

0: Yes, ready, go.
1: แล้วคาหลังร้านสุดๆคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมันแบบสวยมากจริง

0: 我觉得贵州还有很多有意思，特别少数民族风情的部分没有看到。那么接下来下半期我们将会看到两位去哪里玩呢？很期待，我们一起看看吧。嗯。
1: 我们今天的目的地是要去榕江县，去侗族大寨。如果我们开车去的话，大概要开3到4个小时，但如果我们坐高铁的话，1个半小时就能到。哦，
2: 这个价格差不多多少钱呢？
1: 差不多就80来块钱吧。
2: 好土吗？
3: 土吗？แล้วแบบประหยัดเวลาไปเยอะเลย
2: ใช่โอ้ยต่อไปถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราทำรถไฟความเร็วสูง
3: จะ
2: เราจัดแค่กรุงเทพไปที่โคราชอ่ะโอ้ยมันจะเร็วมากมากเลย
3: ใช่ไหมน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยที่จริงหนูเคยนั่งรถไฟที่ไทยนะคะหนูนั่งจากกรุงเทพไปหัวหิน4 ชั่วโมง
1: 知道吗？在贵州啊，一共有2万多座桥。
2: 哦，2万多，
3: 对，一次跨越困难的呢哈。
2: 好，阿来卢妹，哎，莎莎，ลองดูตอนนี้，ข้างหน้าเห็นปะ？เรามีแบบภูเขาเยอะมากเลยนะ，มันเป็นเหมือนภูเขาปะ？ใช่ปะ？คือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสะพานทำให้การเดินทางมันลำบากมากเขาก็เลยชอบสร้างสะพานไงเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่นี่เขาแบบใช่
1: 现在在贵州啊，我们世界第一大桥是花江峡谷大桥，因为它是建在一个峡谷之上。
4: 峡谷是 Grand Canyon 吗？
1: 对。哦，
5: 两山之间的这个跨境是世界第一，然后它离水面的这个高度也是世界第一，所以它叫横竖都是世界第一。哦。在这里呢还可以登记结婚，而且呢在这里还有很多侨旅融合的项目可以体验。
1: 我们今天去的侗寨，去里面感受我们传统的民族文化，他们非常喜欢唱歌，像男女啊之间谈恋爱啊就会唱歌呀。哦，
3: ใช่ที่เขาว่าร้องประสานเสียงแล้วก็รวมตัวกันเป็นหลายๆคน
2: ใช่
3: แต่ถ้าเป็นเมทัลมาว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจำของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็แบบมารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ลีมากเลยค่ะ
1: 我记得泰国那边很多也有像水灯节呀，大家也会唱歌啊，男女之间呀会用唱歌来表达爱意，是吧？哎，
2: 是喏，เมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะอย่างนี้เนาะยุคแบบโบราณโบราณหน่อย
3: ที่แบบเป็นชนเผ่าชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
2: อ๋อ到侗寨了，
1: 对，大理侗寨，我们现在就到侗寨里面啦。哦，
2: 这里吗？
1: 对呀、啊。
2: 莎莎，你有母班孔超东了呢。
3: 喂，那耶，那耶，水吗？哦，
2: 可以五根大米，嗯，喏。
1: 侗寨的鼓楼啊，
6: 这个建筑好特殊啊。
5: 鼓楼的修建呢，是不需要一丁一亩。
7: 这个地方感觉游客不是那么多，不是那么过度被商业开发过的，是吧？
1: 这边游客就比较少，可能更接近原生态一点。喂，小河流水人家的。
3: 喂，那么大，好大雾了哈。哦，喂，เหมือนที่ไทย เลย。
2: เหมือนเชียงใหม่ไ
3: หม？ใช่。
4: 娘娘，这个做南部男呀。
2: 娘娘，我们从泰国来，我们泰国也有这个。
8: 你们泰国也有？
2: 是。
0: 觉得侗族有很多地方跟你们泰国很像，
2: 很像。
1: 人家在洗衣服、
2: 哦。那他的衣服是这个吗？
1: 嗯，应该是。
2: 你好，他怕
1: 蜡染。
2: 阿娘哦，你看阿娘怕把你们泰国米哦。
3: ใช่ผ้ามัดยอมใช่ไหมสักผ้าแล้วเขาก็ยังร้องเพลงเลยอะทุกคนที่นี่ร้องเพลงจริงๆแบบร้องเพลงตลอดเวลา
2: ต้องสีผิว也会唱歌然后有对面的人听完来一块唱了到很像看迪士尼卡通一样有一个像公主她就在美的梳发什么然后就一边唱歌唱完了还有另外一个人在唱我去那边了又觉得很像呀
0: 我觉得这个特别好劳动的时候唱歌很多少数民族都这样藏族人也是一边铺路一边在那唱

0: แล้วแบบมันเป็นแรปอะไรแบบมันดูแบบ
1: มันดูแบบ
0: สนุก
1: แล้วก็แบบเขาเรียกอะไรมีความน่าสนใจมากขึ้น
2: 今天呢，我也为大家准备了一场我们的传统的侗族大歌，我们一起走吧。
3: 好吧，
1: 走吧，
2: 走吧。
0: 被辣了，
4: 有天籁之音的感觉，
5: 感觉是那种大自然的歌曲。
1: 嗯，那叫中华呀，
5: 真的传统。

0: ำแบบลองประสานเสียงไหมเขามีแบ่งเสียงด้วยนะ
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นด้วยมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่
2: 谢谢大家，
0: 谢谢。
3: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความจริงคือมันได้ทั้งแบบเยอะมากๆเน
0: ี่ย
3: ที
0: ่
3: คือว่าประทับใจในต้องจุดตาเกอมากๆเลย
4: 这首歌呢是我们的侗族大哥的声音歌叫禅之歌
0: 禅之歌
4: 在模仿大自然的声音刚刚大家听到嘞啦嘞嘞嘞啦啦嘞嘞，这个呢就是模仿我们蝉的声音了。对，侗大哥呢也是世界级的非物质文化遗产。嗯，对，就是我们侗族大哥是一种多声部、无指挥、无伴奏的民间自然的合唱形式。刚刚大家也看到了，就这么多人一起来唱歌的时候，是不是没有一个指挥的？是吧？
0: 哦、对对。那มันไม่มีแบบคนมานำแบบออเคสตราอย่างนั้นเลยเนาะ。
3: แต่รู้สึกว่าเหมือนมีแค่คนนึงที่นำแบบร้อง
0: ใช่มีพี่คนนี้
4: 哇对我们这个就独高重低一领综合的演唱的形式
2: 特别震撼
4: 特别震撼
2: 对你没想到这么多人同时唱这种层次感也特别强烈
0: 是
4: 那你拜了
0: 拜拜
2: 拜拜
3: ก็คือรู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียกเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่นเล่นอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจั๊กจั่นนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
5: เขาไหนคือที่ฟัง
0: เนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
3: เราพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ตรงไหนคะ
2: 咱俩一块看过最美的日落，其实就在华欣，你还记得吗？就在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
0: 我就想到很一般，但是为什么他走得很浪漫？
3: 我都没看到他脸了。งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่างสองคนสองภาษาสองประเทศ
2: 2015年的时候我们回英国去参加毕业典礼我俩在曼彻斯特机场的时候就是他哭我也哭知道吗
0: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช
3: ่But finally, you guys get together.
2: Oh, you 不伤手，我觉得那时候心情特别差。
0: 没想到父亲聊到爱情了，就哭了。
3: OK， 嘛，那เรื่องที่浪漫ที่สุด，
2: 最浪漫的肯定就是婚礼，我觉得，那我带着我们家里人，然后来曼谷，然后爱莲就所有的亲戚都在一起。我觉得那个时候都在庆祝我们终于能够结婚了，然后终于能够说以后能在一个地方生活了。

0: คือตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาพี่เอ๋หลิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันเออแตกต่างจากเดิม
1: ถ้าหนูรู้ว่าหนูจะ遇见一个特别喜欢的男孩但是他是外国人你会怎么去
2: ถ้าจะพาเขาไปอยู่เมืองไทยหรือจะตามเขาไปอยู่ประเทศเขาย
0: ากแล้วด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมี long distance relationship มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆหรือว่าการที่เราจะแบบพยายามแบบไปเขาเรียกอะไรพูดอีกภาษาหนึ่งเพื่อใครจะคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าอนาคตแบบว่านี่มีแบบแฟนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนอาจจะลองพยายามดูก่อนที่จะตัดไปเลยเหมือนตอนแรกที่คิดไว
2: ้เนี่ยตอนนี้ต้องเริ่มเรียนหลายๆภาษาแล้ว
0: เออใช่เผื่อเผื่อไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเรียนภาษาจีนเลยกลับไทยไปนะหัวแฉะสวนเลย
3: เขาคิ้วเขาเขิน
2: ทุกวันนี้นะเวลาแบบเหมือนคุยกันหรือจนทะเลาะกันอ่ะเถียงกับคิมอ่ะต้องใช้ภาษาจีน
1: 他会选择性的听不懂。如果我在说的东西不好听，或者比如说艾玲你去刷碗，他就会跟我说听不懂，听不懂，没靠山。
3: 哎，这还挺好的，
4: 听不懂，
3: 我也学会了。那么这个片子里头呢，因为父亲当时的那个情感情绪是比较充沛的，所以好多的问题是父亲在回答。我还挺想听听艾玲的。你觉得你们俩在一起最浪漫的事情是什么？嗯，
5: 我觉得每天都很浪漫。
3: 但是要问一下我们的主角两位，爱情需要努力吗？
5: 我觉得爱情真的要努力啊，因为我们结婚之前，我可以看到父亲真的努力找办法，怎么能让我来到中国跟他一起生活。嗯，看那个公司有没有机会，以后我有没有机会去来这儿工作。嗯，
1: 我俩在异地的时候有经常会讨论到结婚的这个事儿，然后艾玲当时会说，就是哥，我去中国找你吧。虽然我现在在有稳定的工作，有家人朋友在身边，但是我觉得只有你在身边，就是才是一个家，所以那个时候我就默默的就对自己说，我这辈子就是这姑娘了。
0: 恋爱脑，哎呀，哎呦，
4: 你说的
0: 是
4: 眼泪又要出来了。
5: 因为我老跟他说我要回家了，我不再跟你在一起了，我在北京没有家。我没想到他会把这个放在心里，然后他就有一天就给我 surprise 了，要我们去看房吧。买房的时候也说写我的名字。
3: 你觉得呢？爱情需要努力？
6: 小的时候会觉得爱情是不需要努力，就是缘分。后来慢慢突然发现，爱情一定要努力，不努力是不可以的。到我现在这个年龄，我会觉得爱情其实也是不需要努力，它可能更加走的是心是一样的，方向是一样的，就可能走得更远。
3: 你是因为努力过没成功？
4: 要受过伤。
6: 边脑那边的笑声有点大啊，我听到了一点。
3: 但是爱情的部分讲了这么多，我们是不是也要好好的再去回味一下？因为刚才在看这个视频的时候，我还问了父亲，问了艾琳，我说现场是不是跟这个在看这个视频完全不一样？他说震撼太多了，就是让人起鸡皮疙瘩，
5: 对，
3: 很震撼的感觉。
5: 聊到这了，我要想起来今年的大概六月份吧，在广西有一个学校，他会办泰国传统音乐会。
1: 是泰国乐器作为伴奏乐，
5: 然后跟当地的中国少数民族
1: 侗族大哥
5: 来一起合唱。
3: 所以试试看能不能把这个不同民族的这种音乐元素融合在一起啊。我觉得其实感情相通的话，很多东西融合在一起，它会有新的味道。
5: 当时叉叉呢，他听到动

0: เขาแบบงูงูปลาปลาแบบพูดแบบเขาก็แบบพร้อมที่จะแบบช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยค่ะ
1: สายหัวล่าล่าตุ้ยไล
2: น์很适合
3: 是我们来自于泰国的00后的女歌手，她的名字叫吴恰恰。
4: 恰恰她跟我们狮子座的团队呢是右海村的村民，和共同携手合作的歌手，中泰双语版的潘达达。
3: 我们祝福中泰友谊万岁！
5: 在体育场里头的话，欢呼海啸，是不是还挺感动的？
6: 是。
1: 听说我们这个是叉叉把动画吧？
5: 哦，动哦，来翻译成泰语，
1: 对。

กันหนูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอ่ะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: 请艾琳来帮我们念一念。
1: 他说这次呢来到贵州就像他在打开盲盒。
2: การเดินทางไปกุ้ยโจวครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจวการทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอหลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธอ
1: การเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
3: ฉันเจอจนหาวชิงอย่าบ๊ายบาย
1: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
3: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะอยู่กันที่สนามบินนานาชาติซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต์
1: ของเมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน
4: 总有人羡慕我们年轻人，羡慕我们年轻，羡慕我们拥有大把的时光，羡慕我们拥有无限的可能。但正因为年轻，我们也会软弱，会忧愁，会不由自主地陷入怀疑，会有时不我待的急迫，会面临举棋不定的忐忑。
5: 面对未知的挑战，你会害怕吗？面对不确定的方向，你会彷徨吗？面对失败的结果，你会失望吗？面对着自己，你能始终保持勇敢吗？这是一代又一代年轻人共同有过的。一百年来，每一个重大的时刻，每一次历史的转折，中国的青年从未缺席。百年青春，当然在场。